0: ถ้าคือคนเราเนื้อแพร่เรื่องกะปลายกระไก่หมอยก็ล่าอยู่เมื่อปลายนุ่มหลา
1: อีกปลาในอินในอันอีปลาในมือก็อุ้ยปลาเออก็ว่ามันหลีละลอยจูปุ๋ยกับปลาก้อนปลาฝรั่งเลยครับอีกก็รักษาอีกก็คุ้มกู้อีกก็เรียมอีกก็โต๊ะปลาโต๊ะซ้อมอีกก็ใช้ในมัดอีกก็ยัดในรูม
0: คือยังก่อนเอฟที่มันก็งอมอุดหรืองอมกับย่อที่เราเช็ด